0: าเกินนะเขา
1: เขาเขา
0: เขาเกินนะเขา
1: เขาเขา
0: ที่เปียวจะปอมออกมาจะปะรอที่บอกกี่กูเดียวเอ็งใกล้ฉันมาขอลาตัดในปืนมาเลือดปูเดียว